คอยเอาใจซอยเจ้าให้ก้าวผ่านสิ่งนั้นเจอผู้แน่เด้อว่ามีไผห่วงใยบ่มีเวรเคยได้เห็นตอนเธอยิ้มหวานพอปานไอติมเป็นร้อยยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิหูบ่พี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว